0: 这是中国空军八一飞行表演队在中泰建交50周年暨泰国空军成立88周年庆祝活动上线上的飞行表演。伴随着发动机的轰鸣声，6架歼十 C 组成的编队加力升空，如利剑划破长空，直插云霄。6机斜筋斗，4机编队横滚，双机镜像绕轴，单机蛇形扭转，5机水平开花。从多机编组到单机飞行，20多分钟的表演时间里，22个特技动作衔接紧密，红、白、蓝、金四色彩烟在空中交相辉映。
1: ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ชมเกี่ยวกับหมู่บินผาดแผงแบบนี้แล้วก็ผมก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วก็ขอชื่นชมนะครับของทางกองทัพอากาศจีนว่าสามารถทำการบินได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็มีระเบียบวินัยมากครับก็คือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนจีนนะครับที่สามารถบินผัดแผงได้ในวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสผมก็อยากจะกลับมาดูอีกครั้งนึงเกี่ยวกับของหมู่ออกัสเฟิร์สอีกครับเพราะว่าเป็นภาพที่สวยงามมากแล้วก็หาดูได้ยากมากครับ
2: 就第一次看到我国自主研发的飞机在天空中飞行，感觉特别自豪，然后心里有种自豪感油然而生。在飞机飞起来那一刻，我对自己是中国人感到无比的骄傲。
0: 大国仪仗，云端利剑，空军八一飞行表演队每次精彩绝伦的亮相，都离不开背后一遍又一遍的精雕细琢。
3: 我现在是在华北某机场，空军八一飞行表演队正驾驶歼十 C 战机滑出机库。